มาลากันเกะทักตักปะที่อันรูปวิโรสิดีสะดุค่ะไอ้สลายริมรอดีอันนี้อาตุนัดส่วนจูริมเขียงเตะอินเขียวนะเขียงดีลาสักกันไงทั้งเฮลารุนทั้งตัวติดจูมาโมยจูทั้งลุงเลมินสิลเบียกจวัลิตินุปามิสุนเวงทั้งลันุนสังกติดจูงอิเล็กทริกเวงวาลตินุปาเอไออาร์ควอเตอร์จันปุยปุจุนัติดจูงบงกอนบริเกตสิลดินปุยเตอูนาวจูทั้งลุงเลเลวันลังเงินวาร์เตสลิมเวงไอจวัลมิเตอรุณทันสกาวีกงเตียวเวสไซโซมินอุปเอฟเลนมิงมวยติดช่วงกว่าจงน้อยลุงเล่เล่ปุซิลเวนชัวมาติดช่วงกว่าจำพายอิเล็กทริกเวงมีเตอรุณทันสักบุกะจำเตียพูเล่นมีลงไอคลากดันฮัมเล็ตเอ็มเอสโคลชิงจะเต็มซีฟัลก่อนมีนอรุณทันสกาตัวปุยกันนั้นเวงมีนสังสังอัธรปุยรินเตบุรีปุยมามารามาเลดิกเตกอร์เตทุเวงมีเตลงเอกลักษณ์ตานรุนทันสักบุกะงูสายลวิดอร์ปุยเวงทารวินนุนจิเรมิสันเวงคลังเล่คลังลมปุยโจตังมีเตลงเอกลักษณ์ตานรุนคลังอาและจงลูเรปาวตัวเตนูปาเวสบุงหุนมีเตนปุไลช่างเราทั้งวันละสวยเราสังเลียนวันละเองเตนูปาเราซาเตนูปารวลชิงเล่ลังเกเตนูปาบุงหุนมีเตลงเอกลักษณ์ตานเฮลาฮีรุนคลังบุกะเล่โอเลตุนาจวนคีบานาคียนติลาจูรเมคียงติสกิลงไอคลังอู

ไปสมทุ่มปลุกนะมันนี่ปูระจุระจานปูไซกดเพลย์กราวน์หนามันนี่อ่ะเฮ้หัวหน้าเฮียน HPC Vice Chairman ในบอกปุบีมาสมทุ่งกับจวนเริ่มร้านมวนเราจนมีปุ้ยอันนี้ตัวรังอันนี้เทเราติดโซยินมาอันโซนตัวรังอันโซนเทเลยวะ development จะอักลตัวรังอักลเทเลยวะนี่อ่ะตีปุบีมาสมทุ่งกับจวนมีเซรัมสุรการินโซนหนาคลาเตอินอุ่นหนาวนั่นเลยอินหัวถัดนะอ่างไอปุ้ยอ่างไอปุ้ยหมดติดโซยินน้ำเจ้าบุลช่วยสวักตัวปอล Chief Minister ปุ่ยดอมฮวินดินันเนียตีอ่ะเฮมิโกงาเฮียนตุนไลเทียนนะสร้างตักมังินอาร์ดินเกิลจะเดปานแมนเดนมาอันละเมกเตียสวยบอกนี่จอนะปูดรูทุบอยะซีบีไออินเฮเทละอินน้ำเนียปูมีประคัดปูเนียนมันเลยอ่ะอันมีมันให้ปูเนียกอลเลจประคัดบอตานิเซอร์ตีร์ตูProfessor Manisha Mandare ani CBI Swedanin Professor Mandare he did ex board site to National Testing Agency in Expertana and Ruatani hemi malam hian he thuboi nam nei pu dang Manisha Wakmare chutun thani som pali khan punia vek hian man na long ni to a an pani hian ni min khan pune ko da shwai ni a thu zo fia chun zom turin delia shwai le anni heti la hian CBI chon ram chung mun sang sang paruka chui na ngor takin an thok chun zom zelani จันจินติดตบนั่นแหละร่างปุ๋ยมิซูรัม Universal Healthcare Scheme 2.0 ตานะอินเซียลูหุ่นตบนี้เคร่งคานออนไลน์มังงินช่วงกับสิ่งลี้สารุกสนิทสมนิปริยัติอินเซียลูตานม Electoral Roll Special Intensive Revision จันตูรินมิซูรัมอินเปย์เฟลทุกขัดโตมิซูรัมปุ๋ยสินตูนนายคานมุ่นเนียเจ้ไม่เบลจะสอนแบบน้อยสมรกหูริละวันมันนี่จอนปูรูทบอยเกตหน่วยซีบีไอเอ็นปูเนียมีประคัดอันมันเละจุดตีซุกจูจันจินทาร์กันปวนเทจวนี้